นังวากิวยังวาโตเตมปะเนเมวะเรเกเอเสือสือวิเจนาวาโฮเมยันเจวะนาสัสเมวะเลนเฮเฮ